บิกขึ้นทางทะเลได้นะทะเลเดี๋ยวลูกหนูอยู่ตานนาโพล่าจะมาแก่ขยำเกาะเกาะได้นะขยำเกาะเกาะได้นะสิงปาลิมาปาสีกาซาปาสีฮัลโหลปาสีโลมาตมโนะโตโยองงงบวกบังเกกมานีบวกบังเกกมานีปีจีปันตามุยังตั้งตามอยู่ดุนาบวกเลยดักโดสูตั้งตามดวงปักไปยิงตรงสากบวยบวยละติหมอกมอยังมะลูสลันแตงโบญิโบวงสลันติกสันติงตะนงโบญิปะไรอาวาดตันตังสลาดายลาละมันกวากบุกิดบุนงติงอิปะไรอาวาด